0: บานนึงกำปุงริจำเรินอย่างคลั้งอดชบช้อจิมมวยนึงกำลังรอระเบิดทำไมดำเนินแต่สนาเกจนี้บานรุมปึงทานหนึ่งโอบันไล่รอหดดอลไงติดดับประมวลเคมีทุนแ
1: บรรดาประเทศหนึ่งองค์การอันตรายเชียดเจริญเติบสำแดงการสวากุมจมปูกาได้สหรัฐอเมริกหนึ่งอิรังบันเอกเพียบเลือกปรุงเปลี่ยนมุ้ยขนมโกบมน้องบรรจับจุ่มลวดหนึ่งบากจระสมดฮอมอดลังวิงประเทศนี้ทับประเทศปากีสถานอาซีบอาลีซาดารีวัยดำไลฟิจเมียนจมปูอานุสารณะในการยกยลคณีรเวียงสหรัฐอเมริกหนึ่งอิรังจะตกทางในอาเจียกาบักพลังสำหรับการปรมเปลี่ยนจำกร้อยหนึ่งน้อมมกในสันเตเพียบยู่อังไวงสำหรับดับบันประเทศคณะกรรมการเอรอบอุนซูลาวอนเดเลเซนกวาดบานสวากุมจมพวกการปรมเปลี่ยนในพองได้โดยบานอมปีวานิวออยเพียกีนีนี้อันฟอร์ดออยบานชาปรหะหนึ่งปิงลิงปรมแตงสตาสไรเพียบในการดีเวียจอหนึ่งกรบอัคปตัยเพียบประบาประเทศลีบองแนะนำเปียกระทรวงการประเทศจันลำกิมสำแดงการสวากุมหนึ่งวัยดำไลกระพ้อจำพ้อตัวนาทีเจเนียงสำรอบสำรวนระบบปากีสถานได้สังคมถาใกล้พรมเปลี่ยนนี้หนึ่งบ้านจะหัตถะเลขาสรอบตามแผ่นกาให้เสรีเพียบในการทเวดับน้ำฉลองกัดเจาะสมดฮอมเมิร์ดหนึ่งชับมาสนาหลังวิงประเทศญี่ปุ่นตัวกีหนึ่งอาหรับซาอุดีกับบ้านไฟดำไล่พองได้ถ่านี่คือเจี๊ยจำนวนระบบมวยชั่วตระสันติเพียบขนมดำบอน
0: รอดทาปีบาลองเคลเติบอ่อนดังประเทศนี้หนึ่งหามขอดกบม้าได้มีอายุกรมดับประมวยชั้นน้ำมันอ้อยประปรามบันไดสังคมโดยซาแต่บันไดแต่งนี้ทั่วอ้อยกบมาประชมมุกจมวยหนึ่งคลำซามเมียนกรดนะหนึ่งบานรจนาหลังดำใบบองกอการเงียนតាមរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសបញ្ជាហាមឃាត់នេះនឹងប៉ះពាល់ដល់បណ្ដាញនានាដូចជា Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook និង X ប៉ុន្តែមិនរាប់បញ្ចូលកម្មវិធីផ្ញើសារដូចជា WhatsApp នោះទេជាមួយគ្នានេះប្រទេសនេះក៏កំពុងពិចារណាលើការអនុវត្តបំរាមកូចោពេលយប់និងការគ្រប់គ្រងពេលវេលាប្រើប្រាស់កម្មវិធីរបស់កុមារដែលមានអាយុក្រោម18ឆ្នាំការប្រកាសខាងលើនេះត្រូវបានលើកឡើងបន្ទាប់ពីមានការពិគ្រោះយោបល់ដែលដឹកនាំដោយរដ្ឋាភិបាលក្នុងនោះយុវជនអង់គ្លេសក្នុងការហាមឃាត់ការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសសង្ឃឹមថាបទបញ្ញត្តិនេះនឹងត្រូវអនុម័តនៅចុងខែធ្នូឆ្នាំនេះហើយការហាមឃាត់នឹងមានប្រសិទ្ធភាពចាប់ពីឆ្នាំក្រោយប្រិយមិត្តនិងអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិមកដល់ពេលនេះចប់តែត្រឹមនេះសន្យាជួយពេញក្នុងនីតិលើកក្រោយទៀតសូមជម្រាបលា